ยูมาเป็นเดดิกลีบูริปตเนรนายตานายอาลางจิงีอิตสัตกันรอตลาพื้นนลึกเนี่ยฟินิกสเปเจตีงาชาวันอิปตเนรนายตาฟูลาลางจิงีอิตสัตกันรอตลาพื้นนรางดิกลีบูร์สักมายาบันเดรันมินงามโจงเอลตาเลกระเนจูสรีวิจัยปุรัมเอ็มวีบาร์ดซีมาจูมายาบันเดรันดิกลีบูร์อิปตเนรนายตาฟูลาลางจิงีอิตเฮวร์กันรอตาฮาเดมนลึกเนี่ยเฮดวาฟงาชาวันอิปตเนรนายสัตอาลางจิงีอิตเนตกันรอตสักามะนรางDiklipur, Sek Maya Bandar Adminngam Chong El Talagare Na Jusri Vijayapuram. Chamu, Lidil Andaman Heek Chong, M.V. Campbell Bay. Chung Lidil Andaman, Ipte Neranay Tanay Alang Chingit Ita Majudra Kanyro Tahatam Nalag Nyahadwaf. Ngachawan, Ipte Neranay Taful Alang Chingit Ita Majudra Kanyro Talapuhu Narang Lidil Andaman Na Jusri Vijayapuram. M.V. Campbell Bay. Chung Lidil Andaman, Ipte Neranay Sat Alang Chingit.Ita majudra kain rawat lapuh nalaknya headwaf ngacawan ipi. Ita majudra kain rawat hatem nerang. Lidi landaman najusri Vijayapuram. Jamu lidi landaman hek takar nikobar. MV Sentinel. Chu lidi landaman takar nikobar. Ipte neranai sat alangon cingir. Ita sat kain rawat lapuh nalaknya headwaf ngacawan. Ipte neranai sat alangon cingir. Ita fan kain rawat harap nerang. Kain nikobar. Sek lidi landaman anmin ngamcong el talagare.Naju Sri Vijayapuram. Nalanda, Chu Nankore the Campbell Bay Ipte Neranai Machutra Alang Chingit Ita Machutra Kainro Talapuhu Nalaknya Headwaf Ngachawan Ibrane Ala of October Chingit Ita Hero Kainro Talapuhu Narang Campbell Bay Sek Nankore and Mingam Chong El Talakare Naju Sri Vijayapuram. Anununne Minkah Talonhi Ingharap